ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ุณกำลังฟัง VP Radio Thailand คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง VP Radio Online Thailand คลิก Facebook VP Radio ที่นี่ VP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

คุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง BP Radio อยู่ครับในชั่วโมงนี้แต่วันนี้ดิฉันจะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าเสียงที่คุณผู้ฟังได้ฟังขณะนี้เป็นเสียงเทปบันทึกเสียงนะครับเนื่องจากวันนี้ดิเจวินติดธุระนะครับก็เลยไม่สามารถเข้ามาจัดรายการสดได้ก็เลยอัดเป็นเทปเสียงสั้นๆนะฮะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบก็แล้วกันเผื่อใครจะทักทายมาขอเพลงมาทักทายส่งเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าปกติช่วงเวลาที่เราเข้ามาจัดรายการเนี่ยดิฉันก็จะทักทายคุณผู้ฟังเนาะนะส่งไลน์ส่ง Facebook เข้ามาขอเพลงส่งบรรยากาศขับรถขับรากันอยู่นะครับนะก็วันนี้แจ้งให้ทราบว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นเทปบันทึกเสียงเอามาแจ้งให้ทราบเฉยๆวันนี้คุณผู้ฟังก็นั่งฟังนอนฟังขับรถฟังดีเจอย่างเดียวก็พอเนาะเตรียมเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในโปรแกรมที่เราเล่นฟังกันยาวๆเดี๋ยวดีเจวินก็จะเอาเสียงนี้มาเปิดวนอีกรอบนึงในชั่วโมงต่อไปเผื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังแล้วไม่ทราบนะครับงั้นแจ้งให้ทราบอีกรอบนะว่าวันนี้ดีเจวินลานะครับไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะอันนี้เป็นเสียงอัดเอาไว้บันทึกเสียงบันทึกเทปเอาไว้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสั้นๆอาจจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาเผื่อใครจะหลงเข้ามาขอเพลงต่างๆจะว่าดีเจวินหายไปไหนนะฮะไม่มาตอบข้อความสักทีนะครับหรือว่าขอเพลงไม่ได้ฟังต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้จะปล่อยเพลงให้ฟังต่อกันละกันกับที่นี่ BP Radio นะครับในหลายๆพื้นที่ที่กำลังรับฟังกันอยู่วันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆยาวๆกันละกันกับวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ากลับมาจะเจอกันใหม่เดี๋ยววันต่อๆไปค่อยมาทักทายกับรายการสดกับรายการเทปวันนี้ปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาของการฟังเพลงที่ BP Radio ในช่วงนี้ครับ

Line Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radioกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

Radio. ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา084 045

0: Radio。
1: มีใครอกหักบ้างไหมคะ

And thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

0: ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio Westหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio